0: 萨瓦迪卡，贵州我们来啦。
1: วัยรุ่นเนอะคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
2: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบใส่กินดึกอยู่แล้ว
1: ใช
2: ่ไปเริ่มกันเลย
1: โอเค
2: พร้อมแตกของแตก
3: โอ้不行饿了饿了为什么我就看这个味道就来了
1: 太香了哇
4: 好香啊贵州蛋包洋鱼
3: 吃
4: 贵州菜太棒了想吃吗想尝尝

0: Yes, ready, go.
1: และคาหลังร้านสุดๆคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมันแบบสวยมากจริงๆ

0: รู้เราจัดแค่กรุงเทพไปที่โคราชอ่ะโอ้ยมันจะเร็วมากๆเลย
1: ใช่ไหมใช่ไหมน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยที่หนูเคยนั่งรถไฟที่ไทยนะคะหนูนั่งจากกรุงเทพไปหัวหิน4ชั่วโมง
2: 知道吗？在贵州啊，一共有两万多座桥。
0: 哦，两万多，
1: 对，一次跨越困难的呢哈。
0: 好，阿来卢妹，哎，莎莎，ลองดูตอนนี้ข้างหน้าเห็นปะเรามีแบบภูเขาเยอะมากเลยแล้วไม่เป็นเหมือนหุบเขาปะใช่ปะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสะพานทำให้การเดินทางมันลำบากมากเขาก็เลยชอบสร้างสะพานไงเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่นี่เขาแบบใช่
2: 现在在贵州啊，我们啊世界第一大桥是花江峡谷大桥，因为它是建在一个峡谷之上。
3: 峡谷是 Grand Canyon 吗？
2: 对。哦，
4: 两山之间的这个跨境是世界第一，然后它离水面的这个高度也是世界第一，所以它叫横竖都是世界第一。哦。在这里呢，还可以登记结婚，而且呢，在这里还有很多桥旅融合的项目可以体验。
2: 我们今天去的侗寨去里面感受我们传统的民族文化，他们非常喜欢唱歌，像男女啊之间谈恋爱啊就会唱歌呀。哦，
1: ใช่ที่เขาว่าเราประสานเสียงเราก็รวมตัวกันไปหลายๆคน
0: ใช่
1: แต่ถ้าไปเมืองไทยมาว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจำของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็แบบมารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ดีมากเลยค่ะ
2: 我记得泰国那边很多也有像水灯节呀、啊、大家也会唱歌啊男女之间呀、啊、会用唱歌来表达爱意是吧
0: 哎是น้องเมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะอย่างนี้เนาะยุคแบบโบราณโบราณหน่อย
1: ที่แบบเป็นชนเผ่าชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
0: 到侗寨了，
2: 对，大理侗寨，我们现在就到侗寨里面啦。
0: 哦，这里吗？
2: 对呀、啊。
0: 莎莎，你有母班孔超东了呢。
1: 我那眼睛也水嘛。哦，
0: 可以五根大米，嗯，喏。
2: 侗寨的鼓楼啊，
5: 这个建筑好特殊啊。
4: 鼓楼的修建呢，是不需要一丁一亩。
6: 这个地方感觉游客不是那么多，不是那么过度被商业开发过的，是吧？
7: 这边游客比较少，可能更接近原生态一点。喂，小河流水人家的。
1: 喂，那老板，好他妈了哈！哦，我们进来了，
0: เหมือนเชียงใหม่ไ
1: หม？ใช่
3: 娘娘，这个尊男不男呀？
1: 娘娘，
3: 我们从泰国来，我们泰国也有这个。
8: 你们泰国也有？
3: 是。
9: 觉得侗族有很多地方跟你们泰国很像。
0: 很像。
2: 人家在洗衣服。
0: 那他的衣服是这个吗？嗯，
2: 应该是。
0: 最后，他怕
2: 蜡染。
0: 阿娘哦，为啥阿娘怕？แบบนี้เมืองไทยก็มีเนา
1: ะ。ใช่，怕มัดยอมใช่ไหม？สักผ้าแล้วเขาก็ยังร้องเพลงเลยอะทุกคนที่นี่ร้องเพลงจริงเนาะแบบร้องเพลงตลอดเวลาต่อ
0: กาท่านสีอีฟู也会唱歌然后有对面的人听完来一块唱了到很像看迪士尼卡通一样有一个像公主她就在美的梳发什么然后就一边唱歌唱完了还有另外一个人在唱我去那边了又觉得很像呀
9: 我觉得这个特别好劳动的时候唱歌很多少数民族都这样藏族人也是一边铺路一边在那唱

0: การแบบลองประสานเสียงเนี่ยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะ
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นเพราะมีผู้ชาย

0: 哎，姐。
1: 哇！哇！
2: 哇！哇！老师了，唱歌真好听呀！
3: 谢谢大家。
2: 谢谢。
4: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความจริงคือมันได้ทั้งแบบเยอะมาก
5: ๆเนี่ย
4: คือว่าประทับใจในต้องจุดตาเกอมากๆเลย
2: 这首歌呢是我们的凤竹大哥的声音歌叫蝉之歌
0: 蝉之歌
2: 在模仿大自然的声音刚刚大家听到铃铃铃铃铃铃铃铃铃这个呢就是模仿我们蝉的声音了、嗯、对侗族大歌呢也是世界级的非物质文化遗产、嗯、对就是我们侗族大歌是一种多声部无指挥无伴奏的民间自然的合唱形式刚刚大家也看到了就这么多人一起来唱歌的时候是不是没有一个指挥的、哦、是吧
0: 对对
2: 对
0: 那มันไม่มีแบบคนมานำแบบออเคสตราอย่างนั้นเลยเน
4: า
0: ะ
4: แต่รู้สึกว่าเหมือนมีแค่คนนึงที่มาแบบร้องนำขึ้นมาแล้วทุกคนก็ร้องตาม
0: มีพี่คนนี้
2: 哇对我们这个就独高重低一领综合的演唱的形式
3: 特别震撼
2: 特别震撼、啊、
3: 对你没想到这么多人同时唱这种层次感也特别强烈
0: 是
2: 欢迎欢迎
0: 拜拜
3: 拜拜拜拜
4: 就是觉得เขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียนเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่นอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักรจันนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสปายเป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
5: เขาเหมยเจอที่ฟอง
0: เนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
4: เราพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้มั้ยคะ
3: ฉันกับพ่อ看过最美的日落其实就在华欣你还记得吗就在黄昏日落然后咱俩坐在海边上背靠背一起看日落我觉得那个时候特别浪漫而且当时心情也特别好因为你知道我俩其实
0: 我就想到很一般但是为什么他觉得很浪漫
4: 他没看到他งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่างสองคนสองภาษาสองประเทศ
3: 15年的时候我们回英国去参加毕业典礼我俩在曼彻斯特机场的时候就是他哭我也哭知道吗
0: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช่แ
4: ต่ finally you guys get together
3: 你不生我觉得那时候心情特别差
0: 没想到父亲聊到爱情了就哭了
4: โอเคมางานเรื่องที่โรแมนติกที่สุด
3: ที่浪漫肯定就是婚礼我觉得我带着我们家里人然后来曼谷然后爱玲就所有的亲戚都在一起我觉得那个时候都在庆祝我们终于能够结婚了然后终于能够说以后能在一个地方生活了
4: คือตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาพี่เอ๋หลิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันแตกต่างจากเดิม
3: ถ้าคุณ如果说你以后遇见一个特别喜欢的男孩但是他是外国人你会怎么去
0: ถ้าจะพาเขาไม่อยู่เมืองไทยหรือจะตามเขาไปอยู่ประเทศเขาย
4: ากแล้วด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมี long distance relationship มันเป็นสิ่งที่ยากมาก

กันหนูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: ถ้าเราได้ไปกุ้ยโจวครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจวการทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอ้เหล่งที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธอ
1: การเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
2: ฉันก็จะเหงาชิงอย่าบ๊ายบาย
1: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะมาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต
1: ์แต่เมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน